พี่รักน้องแค่น้อยตั้งแต่ฟันใจเบอร์17เดี๋ยวงานกันประจําไม่เคยลวนลามพี่ไม่ขี้เท็ดตอนนั้นถ้าไม่เกรงใจผิดทำไร้ๆนี่ก็

พี่รักน้องแค่ไหนตั้งแต่ฟันใจเพิ่ง17เที่ยวงานกันประจำไม่เคยลวนลามพี่ไม่ขี้เท็จตอนนั้นถ้าไม่เกรงใจคิดทำไรๆนี่ก็